0: 出来吗你呢？
1: 嗯
0: 说阿婆公众那里
1: 嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯你讲嘛孩子？阿不还有这个？
1: 嗯嗯。
0: 反正工作个，按过多可能叫嘛吧叫，能过多的年嘞。
1: 嗯。
0: 如果是过多，可能难挨。嗯。他可能这个嘛，可能些白些，那那我讲过多，肯定蛮难的。
1: 嗯。
0: 不讲过多吧，能不能他可能那个来比？他就只能那不。
1: 嗯嗯。
0: 他喊过多，可能什么？能啊，还就是能不工作就过长蛮难，
1: 过
0: 了很大个蛮难。那能不呢？工作过长卡，在其他里呀，不能按国生的卡。在那碰到蛮难碰到各个碰到，那那来包在其他呀，那哪去弄呀？他
1: 去
0: 工作，蛮那比你一个人从我里从我做到，养蛋嘛不害怕，嘛不害怕。让我不给不弄开，
1: 俺
0: 国什么的不不在看你个，
1: 哎，
0: 到这个，哎，到这个看看，那不，太重太重呢，那么那太太重，出风太热的吧，不太重了，那么不弄，你才看到这个，
1: 应
0: 该，我不在学校跑那不吃，哎，大部分人边看那些，不他们不能那个呀，你看那个阿拉伯么还给那么那能，到这两趟跟人太太重了。你你那么能靠着热天的地方，要不就搞太阳。你你老给嘞差不多那些，能到人嘛？把个，你老给能包落去嘞。阿不你把个能拆中拆中，不放过多吧呀？如果去不放过多，可以去那么弄弄。如果去杭州来，如果杭州个些能阿多可能杭州来，就还去去去呢？去那我再不。不看不不看满足来的情况到了开始上来满了啊不是工作讲了能来一说你看你不能过年的今天是难我可能他进门来以后才能给他接了过来我过年的不让空开不接铺不他们里面也会成年的给他不你要过年还多了行不来行不干他就是能过到人家那里再说不错一说你看你我什么啊我不把为了过苦恼的你看，阿婆你那个人去干活，到了嘛你过来些。阿哥，再说你看，你我能去干了嘛你过来些，过到了你你再说。
1: 哎呦，
0: 阿婆你那个就是那么喊吧。
1: 都可以。
0: 其他的活可能。
1: 得，得不来喊吧，分个喊不可能。哎。
0: 喊吧。
1: 啊，都可以。还有工作嘛呢，喊也忙嗯呀，大部分喊派些我奶奶谈干该。가함바하이부프로응가이정공주기만의제풀증삼웅그라클라요대정클라이나이뭉사석만호대정잘니비싱틸라이나이정잘너매체니급라잉기나이대지니녹홍지니허다지니더파오삼웅클라이나이가함삼웅클라이나이공주강가이아보공주만이가함허니만호땀닌가이제풀증공주고จราจรอบักษาวัชวิชูกงจุกมันจึงนกข้าคมคมคลายโยจึงนกเตบข้าทันจริวข้าบาสาริวเตบุยนุกนารกบข้าบาสาโอบบอมาไฮเกบอไฮเกอังบอคลายมันโอบุยบอคลายมันโอหนีไงไอยังพายจึงตีนายขังเกกงจุกมันีกะหามนกคลายโยงเกฟเดฮานุไฮกรังกีก็ขั้วเลยไงฮัลโหล
2: บ้านยาเบลัยแค่ฟุ้งกะหามย
1: า
2: คร
1: ับอีฟุ้งกะหามลามชกชักระดิ
2: อังยังสิบสันรพารณีรบินรเดบรมาบ่าย
1: อีดอกไ
2: ข่งั้นทีนี้ก็ว่าเขาว่าเวลาแค่นางมันซึ่งต่อซึ่งอุจุนต้องนั่งให้ได้บ่บ่าย
1: อ
2: ังข้าชิมข้าชิมชิวเขามาบ่ายบุยบ่นูบุยชานานางกันให้ได้บ่าย
1: ให้เนาะ
2: มันแค่ข้าพเจ้าตัวนี้ใช้ใช้ช่วงกุ้งสุกจังเลยอ่ะตาก
1: ุ้
2: งสุกพันเอาซึ่งเจ้าชาแนลก็จะทำมาใช้ช่วงว่าจ
1: ้
2: ากุ้งสุกพัน

0: त उजुन बाहिर हामिया हो न बिसिरबाग नुब्जा उता अब फनाला बर कट कुसो खाने नकसा त बुकु खुइ खाना आहाय आहाय जेसपन हाता नोंले बेबं मानो हा बाक्सा बाक्सा कुंजु गेदबा बेबं ब दाबो तुलाना राशि पान ओंखाता बाय राशि रेदबा नों अमाखाय मानो हा अमाखाय मानो आं बेबं न
1: เออเอามาให้ยังค่ะกันเดรามงไผ่ก็ตาก็ซึ่งชินิเดฮาโรตอซึ่งชินิวานซุงบาบีมุงตอซึ่งกะบังมันตองไผ่ตะบะไผ่เนาะซึ่งกะเอยาวนิบิชินเตญอซึ่งโอซุนนอซึ่งตองเนี่ยมาทานาจาซึ่งเบลัยกงซุยบงยะไผ่ตะบะไผ่เนาะไผ่เนาะนังมานค่ะงั้นนังบุญยะเสพรึงพรึงดิไผ่ตะบะไผ่เนาะ
0: ฝรั่งกันนี่นี่บ่ได้กะหามนะจะนังตับกุสุก็กานะจ้ะซึ่งเนาะจิสุกะจอไซกะลังทําให้ได้บ่นังกุโนคลายพุนุกะนังกุงสุกุพุนุกะนังบ่นํานังเกรนังบ่นํา
2: ককরি বেলে হাম ভাই ফুঙ্কা হাম ভাই দাউতে বুকচং চিনি শালকমনি পান্দা ভাইনা হাই পাইতাকদি থাংতং তে খরসাই শালেন হ্যালো ফুঙ্কা হাম শাগরাদি বুকু হ্যালো খনাই তং শাগরাদি ও খদা খনাকা এ খনাকা তাক দ দ দ সাদিনকে হাম ভাই বুকু ন নি তেনে
3: ตรงมาเนี่ยตัวสลายตรงแล้วนะเอ้ยเป็นไรนางมันเนี่ยก็เราก็เจเนอร์ตัวเนี่ยฮักก็ต่อสงสารอ่ะอาศัยเทมันเนี่ยบักซาต่อจากก็บักซาที่ก่อนจากก็อาบุตรจะต้องทำมันก็เลยไอ้ปะเนาะอืมอังซาซงซาซงอังต่อจากมาแล้วบุยก็ต่อนุกยาอืมบุยก็ต่อนุกจากใครเสียอืมอังต่อริมันอืมอืมโอเคใครเสียต้องก็บังมา บรงนอใจขยะใจนางยาอบหายรบตองกุงสุงมาเนดิสงกบังมากุงสุงมงตองกออีบอกบ่ขาบายยากไปบ่ขาดิแต่สุบสุกติอืมไปปกสุกมาเนาะไปอันนี้บ่ชะกอแล้วบ่สุกตองอันเกียนเชียนแล้วบ่สุกตองอังสุกตองขาต่อริตองขาบ่พบกนางออตุเนี่ยว่าบ่ให้ก็สนะกะไลถ้าไปมันก็
1: ลังกันอ่ะเป็ดังเป็ดังอ่างพวกกูนางอ่างเชนัยอ่างตรงไหนเนยเบลเบลใช้ทำไมก็ต้องเอาไปอาจจะก็ว่าบ่รู้เนี่ยบุคคลหาจังไหนยังค่ะถ้าจะถ้าเนี่ยชาวยบุคคลนางมาบ่ต้องก็ต้องสาวยนางเนี่ยบ่ต้องก็ไปหนึ่งใครชาบุคคลนางเนี่ยหนึ่งอ้าวบุคคลไปก็ขมังขมังก็ดูออเดอร์มอเดอร์จะไว้ทั้งก็ ออเดกอกขนาดขนาดกะจังบินิกอกพอดีเตชอติบานตองชิวยาพะวะงั้นไงอบนะจังกอกดุกขะเก็บกะรังกิกอกชาเลยไงอันนี้กอกอบนะจังจาระไปสักกังบะไปทักไปจิงอบนะมุ่ยดุกขลายเลยนะกุ้งจุกมันนี่หามยายาให้หายชาฟิโรจังอาศึกชามุงกระคลายเลี้ยค่ะพานุคลายกะบานี่พานุคลายเงินังขะกะงั้นแกบอังกะชาขาวตองทกนันนี่ตีกุ้งจุกนันนี่กอกน เฮ้ดิบะอาบอช่วยเนาะพี่อาบะจึงจัลบุฟรุไผ่หิงไกเจฟรุจึงบุยเนาะใจแค่เลียเจเนบุกช่องตาหกช่องสามาไห่อืมโอจนแค่ตองนั่นนี่หิงไกบุยนี่บุยเนาะบอรมเรนนั่นนี่ชิลียาบุยเนาะหามใบนั่นนี่ชิลียากงก้อยเนเนอึ้งมงกริขันไกอาฟริเซจึงจัลกงจุกมันนี่จึงจัลไผ่หิงไกอาบะกินเนาะอังตอร์มาไห่ตีขอรักษาบกตอร์เนาะเฮ้ดิบะเก
4: অবনন ওজন তংনানি হিনি সামনে তা বেবাক সামগন কুংচুক মানে সিমিয়া চানানি বো ওজন হিঙ্কে ওজন তংমানি সেলাই বারা কাহাম তেতাম বানা হিঙ্কে হাইনো আমি বগুই চিনি অর কবাং মানো সালব্রুমনি হাইকে নচিনি খ্লাই তংনাই কক দুক গরং বাই গরং তংনাই চিন্তা সময় চিন সালাইকে হিঙ্কে চিন ফারিকে কক দুক বাই তাবগ জরাও গরং নাই গরি খুবা চিনি পান্দা পাইথা ফাইচিঙ্গ বো ফাইকে বা চিন মথাক নানি ফাইচিঙ্গ থাংলাই সিওয়ানো